สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าไปกันเลยเย
1: ้อยากเรียน
0: เช่นเคยบีมเราก็จะเริ่มบทเรียนด้วยกันด้วยคำถามสั้นๆ นะครับต่อไปนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้คำเรียนภาพธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดาวระยิบระยับ
1: โอ้โหหวานมาก
0: โรแมนติกมากเลยนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่าอย่างไรจำกันให้ดีๆนะแหมมันประโยคโรแมนติกเนี่ยนะเรามีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบด้วยกันไปลองทายเล่นๆสนุกๆกันครับไปท่องทายกันครับ
2: 夜空に星が光っています A しとしと Bつやつや C キラキラ
0: 3คำตอบบีมคิดว่าเป็นคำตอบข้อไหนเอ่ย
1: อันนี้รู้สึกไม่ค่อยยากอาจจะได้ยินบ่อยๆทุกคน
0: ไม่ค่อยยากได้นั่นน่ะสิฮะคิดว่าทุกคนคงจะตอบถูกนะแต่ว่าเมื่อเลือกคำตอบได้แล้วก็ไปฟังเฉลยกันหน่อยแล้วกันไปฟังกันเลยครับ
2: C キラキラ夜空に星がキラキラ光っています
0: คำตอบก็คือคิราคิระคิราคิระนะครับเป็นคำที่ใช้บรรยายแสงที่ส่องประกายระยิบระยับเลยนะครับนะก็คงจะได้ยินกันประโยคนี้ค่อนข้างได้ยินกันบ่อยนะถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะในเพลงมีเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมโยโซระนะแหมท้องฟ้ายามค่ำคืนคิราคิระนะแต่ว่าอาจารย์คาเนโกะจะมีคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างไรไปฟังอาจารย์กันหน่อยครับ
3: คำว่ากิระกิระใช้บรรยายภาพของแสงที่จริงๆแล้วไม่มีเสียงนะคะแต่พอใช้คำนี้แล้วจะทำให้รู้สึกว่าแสงนั้นเหมือนมีเสียงฟรุ้งฟริ้งระยิบระยับลองฟังดูค่ะ

0: キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ
1: キラキラ。
2: ว่าคีราคีราภาษาไทยมีไหมอ่ะบีม
3: หนูว่ามีนะคะวิบวับแวววาววุบวิบ
2: วุ
3: ฟ
2: บ
3: ุ้ง
2: วิบ
3: ฟริ้งอยู่นะ
2: ฟุ้งฟิงเนาะสมัยใหม่ก็ฟุ้งฟิง
3: ใช่
2: มีดาวประกายวิบวับวิบวับวิบวับมันก็ให้
3: ฟิลลิ่งเดียวกันเลย
2: ใช่ไหมมันวิบวับมันก็มีเขาเรียกเหมือนกับมีเสียงด้วยเนาะวิบ
3: ใช่ใช่
2: วิบวิบ

0: อะไร
1: อื
0: เงี้
1: ม
0: ยวุบวับวิบวับอะไรเงี้ยเราก็มีเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกอะว่าคำนี้คิระคิรานะครับกลาย
1: อ
0: เป
1: ื
0: ็น
1: ม
0: ระยิบระยับก็มักจะได้ยินกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลงหรืออะไรแบบนี้นะพอฟังคำนี้แล้วแบบแหมนึกถึงเพลงอะไรนะคืนที่ดาวเต็มฟ้า
1: โอ้โห
0: ทะเลธนากาศ
1: เก่ามากดิฉัน
0: แล้วมันวิบวับวิบวับเก่าเหรอมันมีเพลงใหม่วันนี้ไหม
1: แต่
0: ล่ะ
1: ไม
0: แห
1: ่
0: ม
1: ใช่
0: เรา
1: อะไร
0: ก็
1: ร้อ
0: ค
1: งไ
0: น
1: ด้
0: แบ
1: ด้
0: บ
1: วย
0: ว
1: ไง
0: ่าเอาเหรอ
1: เก่าเหมือนกัน
0: นะเพลงมันก็ประมาณอะไรป
1: ค
0: ระม
1: ่ะ
0: าณแบบนี้นะมันก็จะเห็นภาพนะเอาละมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ夜空に星がキラキラ光っています
1: 夜空に星がキラキラ光っています
0: นอกจากนี้ยังใช้คำว่าคิระคิระบรรยายความระยิบระยับของเพชรพลอยหรืออัญมณีต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นประโยคนี้ครับ
2: 宝石がキラキラ輝いています
1: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าอัญมณีส่องประกายระยิบระยับค่ะและเราก็สามารถใช้คำว่าคิระคิระบรรยายหน้าตาที่ยิ้มแย้มหรือการแสดงออกทางความรู้สึกของคนได้ด้วยนะคะ
0: ยังไงอ่ะคิระคิระ
1: มั
0: หน
1: น
0: ้าเหรอ
1: มีออร่าประกายไงป่ะเออแบ
0: อ
1: บ
0: ๋อ
1: โอ้ยนี่เธอดูคิระคิระจังเลยอ่ะดูแบบเธอฟุ้งฟิ้งดูแบบโอ้ยมีแวววาวอ่ะ
0: คือหน้ามันเด้งออกมาอย่างนี้เหรออ
1: ่ะ
0: คือประมาณอย่างนั้นอ่ะ
1: ดูมั่นมันดูสวยมันดูมีประกาย
0: อ๋อคือถ้าเราลองนึกภาพอย่างในการ์ตูนมังงะหรืออนิเมะมันก็จะเป็นแบบเดินมาปุ๊บแล้วหน้ามันจะแบบปิ้งอย่างนั้นเหรอมีแสงออกมาม
1: ีแสงแล้วก็มีแบบปั๊บปั๊บปั๊บรอบรอบตัวมี
0: ออ ๋ออ
1: ร่า
0: อ๋อมีออร่าภาษาไทยก็มีเนาะเธอดูมีออร่าวันนี้คิราคิรา
1: เธอดูเป็น
0: น
1: ประ ะกายนักเป็นประกายอะไรเงี้ยมันก็ดูมีความแวววาวเหมือนกัน
0: นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้กับประโยคนี้ได้เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ宝石がキラキラ輝いています
1: 宝石がキラキラ輝いています
0: แต่ว่าคิระคิระก็ยังใช้ในบริบทอื่นได้เช่นกันเราจะใช้คำนี้ภาษาไทยเขาก็จะพูดว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งประกายด้วยความดีใจภาพสายปุ่นก็จะพูดว่าแบบนี้ครับไปฟังกัน
2: 子供が目をキラキラさせて喜んでいます
0: ประโยคนี้ก็จะทำให้เห็นนะครับว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งเป็นประกายปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะสามารถใช้ในลักษณะนี้ด้วยได้นะครับเรามาฝึกออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับประโยคนี้子供が目をキラキラさせて喜んでいます
1: 子供が目をキラキラさせて喜んでいますและถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายเต้นๆนะคะตรงตัวอักษรคิของคำว่าคิระคิระการออกเสียงมันก็จะแบบเป็นกิระกิระอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีใช้คำว่ากิระกิระเนี่ยก็ตามประโยคตัวอย่างนี้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนนิดเดียวความหมายแปลกไป
0: อ
2: ายาชิ人物がギラギラした目で私たちを見ています
0: โอ้แค่ใส่เต้งเต้งไปเองเปลี่ยนไปเลยจากความหมายที่มันบวกมันกลายเป็นลบไปเลยเนาะนะครับประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่ามีคนท่าทางแปลกๆเนี่ยมองฉันตามันวาวเลยกีระกีระจะเน้นการเปล่งเปล่งประกายที่วาววับลุกพลุกไม่เหมือนกับใช่คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นโจรอะไรเงี้ยพอเห็นคนเดินมาแล้วเป้าหมายอะแล้วมองปุ๊บเอ้ยเสร็จเอาแน่มอง
1: เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอ
0: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ怪しい人物がギラギラした目で私たちを見ています
1: 怪しい人物がキラキラした目で私たちを見ています
0: เอาละต่อไปเราไปดูอีกสำนวนหนึ่งกันดีกว่านะครับที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับแสงนั่นก็คือว่าเซียเซียคำนี้ใช้บรรยายแสงที่มีลักษณะแวววาว แต่ว่าจะใช้อย่างไรไปฟังประโยคกันครับ
2: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢です
1: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันภูมิใจในผมเงางามของตัวเองมากค่ะนี่นี่นี่เงางามไหมคำนี้นะคะใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประกายเงาแวววาวค่ะโอ้โหสุดยอดนี่นี
0: ่นี่เลยนะสะบัดหน่อยสะบัดสะบัดผม
1: เออสุดยอดมาก
0: นี่มานี่นี
1: ่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะใช้กับผมเนาะพี่แฟรง
0: ค์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะก็จะใช้คำนี้กับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จำเอาไว้นะครับเสียเสียใช่
1: ไม่แบงค์เพียงผมพี่แบงค์สยะสยะไหมคะ
0: ไม่ได้อ่ะมีแต่งอกมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私はツヤツヤの髪の毛が自慢です
1: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢ですนอกจากนี้นะคะเรายังใช้แบบนี้ได้ด้วยประโยคภาษาญี่ปุ่นบอกว่า
2: 木の床がツヤツヤと光っています。
1: แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพื้นเงาแวววาวค่ะมันแวววาวมันเงาไปหมดเลยเนาะพี่แฟรงค
0: ์ใช่ซึ่ง
1: เหมือนเวลาเราลงแว็กอะตอนที่เราเป็นนักเรียนมัธยมเคยลงแว็กในห้องปะคะ
0: เคยขัดกันใหญ่เลยเนาะ
1: เนาะ
0: นั่งขัดกันซึ่งพื้นของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าอย่างตามวัดที่เราไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เป็นไม้แล้วก็เขาก็เงาไปฟังประโยคนี้กันอีกทีครับ
2: 木の床がツヤツヤと光っています
1: คำเรียนสภาพธรรมชาติอีกคำที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือปิกะปิกะนะคะคำว่าปิกะปิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายลักษณะของแสงที่ส่องสว่างเรืองรองนะคะไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
2: 看板の照明がピカピカ光っています
0: ประโยคนี้ภาษาไทยก็แปลว่าป้ายไฟส่องสว่างเรืองรองครับปิกะปิกะนี่มันแบบก็ทำมือแบบนี้ยังไงดีอะปิกะปิกะมันปิกะปิกะจะอธิบายยังไงคือมันดูแบบปิกะปิกะคือมันก็มีแสงมันแบบปุ๊บออกมาปิกะปิกะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยเกิดคนที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมันก็พอที่จะจินตนาการออกไหมปิกะปิกะเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไปสักพักนึงเราจะพอจับได้ว่าคำนี้มันน่าจะแบบฟิลลิ่งแบบไหนเราจะมีเซนนี้ขึ้นมาเองนะคิดว่าคำว่าปิกะปิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายการส่องสว่างของแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงดาวหรือว่าแสงของสิ่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสะอาดเราก็ใช้คำนี้ได้ค่ะ
0: สะอาดนะใช้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดไปลองดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
2: 私は今日窓をピカピカに磨きました
0: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าวันนี้เนี่ยฉันเช็ดหน้าต่างจนสะอาดเอี่ยมอ่องเลยคือแบบใสก
1: ิ๊กใส
0: ปิกะปิกะใสปิ้งใสกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้คำนี้ได้ปิกะปิกะนะครับอ่ะมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私は今日窓をピカピカに磨きました
1: 私は今日窓をピカピカに磨きましたนอกจากนี้นะคะคำว่าปิกาปิกาเนี่ยยังใช้ในความหมายที่ว่าไม่เอี่ยมอ่องหรือว่าสดสดร้อนร้อนได้ด้วยนะคะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
2: 妹は今日からピカピカの小学1年生です
0: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าวันนี้น้องสาวเข้าเรียนชั้นป.1วันแรกเป็นนักเรียนไม่เอี่ยมอ่องเลยนะใช้คำนี้ได้ปิกะปิกะคำว่าปิกะปิกะเนี่ยเน้นให้รู้สึกถึงความใหม่มากๆหรือว่าเพิ่งเริ่มใหม่ๆเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเช่นเวลาซื้ออะไรมาสักอย่างเราก็จะพูดว่าเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆอะไรประมาณแบบนั้นน่ะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโอ้หลายความหมายมากเลยปิกะปิกะใช้ได้ไม่แต่มันใช้ได้หลายสถานการณ์เน
1: า
0: ะ
1: พอเราชินได้เราจะใช้ได้เองค่ะ
0: ใช่แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะคือมาเอียงมองวิบวับวิบวับอะไร
1: ใช
0: ประ
1: ่
0: มาณแบบนั้นนะอ่ะมาฝึกพูดประโยคนี้กันดีกว่านะครับ妹は今日からピカピカの小学1年生です
1: 妹は今日からピカピカの小学1年生です
0: ครับเอาละครับบทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงและก็คำเรียนสภาพธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นสำหรับครั้งนี้จบลงแล้วนะครับคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือคิระคิระคิระคิระคิระคิระนะครับ
1: ลองเอาคำที่เรียนวันนี้ไปใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคิระคิระจิยะจิยะหรือว่าพิคะพิคะนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: พิคะพิคะพิคะพิคะพิคะพิคะ
1: ผมฉันจิยะจิยะคุณสามเมื่อเช้า
0: จิยะจิยะเหรอพิคะพิคะ

ต่อไปขอเชิญฟังเพลง Citrus หรือส้มจากศิลปิน Dice เชิญรับฟังค่ะตั้งธงไว้แล้วว่าจะไม่ถอดใจก็เลยบอกไปว่าจะรักษาคำมั่น